ในดิฟลิมเฮนดีบลูไวด์กีไกตอร์กันเทยจงกับบอลลีวูดบัดกันในกิจกรรมวายชั้นโนบลูไวด์นะครับมามุตาชาร์มาบัชิมนะครับฟิล์มกัลีกัลีจอร์เฮช่วยกตุ้งลับเป็นเต็มชิพีกิจกรรมวายจงกับเนฮักกักมาฮีเวกิจกรรมวายบลูชิมนะครับฟิล์มวาจาตุมโฮนั่งไอซาบังอีปาร์ล็อกตั้งไอซาปัดเซกเวกับจิงรวยบัดกันนี้กับจิงรวยกับบางคนเป็นเต็มชิพีกันเลยกับบางีละชิมนักฟิล์มฮัสซีตุฟฮัสซีบัดกับจิงรวยบัดรวยกับเชียร์โกชัลดราม่าควีน